0: ไม่ใช่
1: ไม่ทางนี
0: ้ไม่ใช่ใช่เด็กคนนี
1: ้ไม่ทางนี้รูปี
0: Mentally, correctly, to show correctly, understand, I can't do that, confirm.
1: Affirmative.